อะไรอะไรก็ไม่ดีเท่าเราอะไรอะไรก็ไม่ดีเท่าน้องนะถ้าพี่จะเลิกเราก็ต้องยังไงนะต้องรักน้องมากๆนี่ก็เป็นเพลงที่ดำแดนสุพรรณได้เพ้อนะในเพลงที่ชื่อว่าเมารักนะครับเพลงที่สองของรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75 ซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์ของสหายชอบเมาหรือสหายพันจอคือชาตรีศรีชนซึ่งเขาก็แลกเปลี่ยนกันกับเพลงเมาเหล้าเมารักนะฮะโดยดำแดนสุพรรณนั้นก็เขียนเมาเหล้าเมารักให้ชาตรีศรีชนขับร้องส่วนเมารักก็เป็นผู้นานของชาตรีไอ้ดำแดนสุพรรณขับร้องเพลงนี้ได้รับความนิยมกันมากในยุค2011-12-13เป็นยุคของดำแดนสุพรรณนะครับทั้ง4นี้ก็รวมตัวกันเป็นสมัยแคนในยุคนั้นๆซึ่งมีสมัยอ่อนวงนะมีแคนในเพลงของดำแดนสุพรรณส่วนใหญ่ก็จะมีแคนของสมัยอ่อนวงเหมือนกับเพลงพรชัยสร้อยเพชรขับร้องแสบหัวใจนอกจากสมัยอ่อนวงพรชัยสร้อยเพชรแล้วก็ยังมีอาจารย์การการุณวงศ์นะครับพี่ใหญ่ที่อยู่นครนายกเป็นผู้ประพันธ์เพลงหลายๆเพลงและเขาละดำแดนสุพรรณก็เป็นอาของสอนเพชรสอนสุพรรณนะครับเรียกว่าเป็นลูกสุพรรณบุรีชื่อดำก็ไม่ยี่ละไม่รังเกียจนะครับจะเรียกดำเพราะว่าก็ผูกอกภูมิใจที่เขาชื่อดำเพราะว่ามันไม่ได้สำคงสำคัญนอกจากเพลงที่ส่งเสียงร้องและผลิตออกมานั้นขายได้ขายดีขายดิบขายดีนะครับเรียกว่าเป็นแผ่นยุคแรกๆกันเลยทีเดียวนะครับหลังจากครูชลพลเสียชีวิตดำแดนสุพรรณก็พังงาดขึ้นมาด้วยเพลงอีกมากมายหลายผู้นานเพลงนะครับนะไม่ว่าจะเป็นรักกับพี่ดีแน่อยู่ดีกว่าตายนี่เป็นเพลงรุ่นท้ายๆนะฮะลูกไม่หล่อพ่อไม่รวยบนแก้กลุ่มเพลงหรือว่าต้อยแหละต้อยแหละนี่นะฮะคนสมัยนี้รูปรออย่างเราผ้าคิริวุ้มทองนะก็มาเสียชีวิตกันเมื่อ2528นะครับอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่จังหวัดชัยภูมิพร้อมๆกับชายธงทรงพลนะเอาชายธงทรงพลรอดแต่หนุ่มเมืองพลายนี่ก็ต้องพิการตลอดชีวิตจนเสียชีวิตนะอีกหลายปีต่อมาส่วนดำแดนสุพรรณก็คาที่ศพชาปนกิจที่วัดยางสุทธาวาสฝั่งทนขนส่งสายใต้นี่ก็เป็นเรื่องราวของประวัติของดำแดนสุพรรณเจ้าของเพลงรักกับพี่ดีแน่คนสมัยนี้ดังจริงๆในยุคนั้นนะครับข้าวในนาผสมเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเพลงที่คนอายุ50อัพคงยังจำกันได้ก็เข้าสู่รายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งนะวันนี้ก็ต้องเพิ่มคำว่าเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ฟังเพลงดีๆทาง FM VR Radio 88.75 นะครับสตริงเก่าก็มีลูกกรุงก็ยังหรือจะฟังเพลงไทยสากลแบบรุ่นครูทูลทองใจชาญเย็นแขสมยศทัศนพันธ์นี่นะเขาเรียกว่ามาหรือฟื้นความทรงจำประวัตินักร้องครูเพลงอยู่กันตรงนี้2ชั่วโมงโดยประมาณนะครับ VR Radio 88.5 ได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาร์เซอร์วิสบางดานสงขลาร้านลุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่บางดานสงขลาเช่นเดียวกันนะครับโรงไม้พนาพันธ์และสุทาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่หมู่5สติงหม้อสิงห์นครสงขลาเดี๋ยวมาว่ากันในด้านของผู้สนับสนุนรายการนะครับเอาละครับขอบคุณมายังหลวงกล่อมนะครับหลวงกล่อมฟังอยู่ที่หมู่3สติงหม้อสิงห์นครสงขลาส่งเพลงเข้ามาทาง0843002556 0943563991นะฮะฟังตำนานลูกทุ่งดำแดนสุพรรณแล้วก็มาฟังสดใสรุ่งโพธิ์ทองเพ
พร้อมสอนเพชรสอนสุพรรณครับอีก2เพลงบวก2เป็น4จากทางด้านคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่ตำบลหัวเขานะครับบ้านบ่อเตยหนุ่มบ่อเตยนั่นเองนะวันนี้ว่างก็เลยส่งเพลงเข้ามาแต่เนิ่นๆ นะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันเราขานตำนานเพลงลูกทุ่งฟังกันเลยดีกว่านะครับสำหรับอาจารย์สดใสรุ่งโพทองหรือว่าร่มโพทองมาก่อนอยู่กับคุณนายร่มโพซึ่งเป็นผู้อุปถากอุปถัมภ์ต่อมาก็แยกตัวมาตั้งวงดนตรีเองดีกว่าใช้ชื่อว่าสดใสรุ่งโพทองในบัตรประชาชนเมื่อก่อนก็วันชัยโรจนวิชัยปัจจุบันนี้ในบัตรประชาชนนี้ก็สดใสโรจนวิชัยนะฮะนี่เรียกว่าเด่นการเมืองก็ระดับที่ปรึกษารัฐมนตรีหรือว่าปริญญาโทนี่ก็ได้มาแล้วนะครับเราก็อยากจะให้ท่านได้เป็นศิลปินแห่งชาติกันบ้างอยู่ในวงการกันมานานตั้งแต่รักจางที่บางปะกงข่าดอยเพียงดินเด็กสมัยยุคนู้นครับเอามาฟังเพลงตามคำขอของทีมงานบ้านบ่อเตยนะฮะทุกเสียงทุกสายในรายการเล่าขานตำนานไปทุกไปยังพี่น้องบ้านท่าเสาน้องแจ้น้องธรรมช่างยุทธน้องดำน้องเบาเอียดพี่เกียรติน้องอ้อยหลังโรงเรียนนวมินทร์พี่คอนบ้านบ่อเตยครับคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังพี่น้องวิ่งเรือหางยาวรับจ้างกันอยู่ด้วยเช่นเดียวกันครับ

สอนเพชรสอนสุพรรณก็บนเพ้อนะครับกลับสุพรรณบ้านเราไม่อดไม่อยากนะครับสุพรรณบ้านเราดีกว่าอาจารย์มนครับขอเงินค่ารถกลับเนี่ยอาจารย์มนเมืองเหนือก็เป็นนักแต่งเพลงนักโปรโมทในยุคนั้นนะครับมีห้องอัดแผ่นเสียงด้วยนะสำหรับอาจารย์มนเมืองเหนือเสียงบนของคนเสด็จสอนเพชรสอนสุพรรณกราบเท้าแม่ตามคำขอของคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่บ้านบ่อเตยนะครับก็ฟังผ่านกันไป4ผู้นานเพลงสอนเพชรสอนสุพรรณนั้นก็แน่นอนที่สุดครับเขามาได้รางวัลสวัสดิ์การทองคำเมื่อปี2018จากข้าวไม่มีขายนะก็เป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับนักร้องที่อาจจะเป็นเรียกว่าแมวก้าวชีวิตก็ได้นะครับข่าวไม่มีขายไอ้หวังตายแน่มาโด่งดังกันอีกในยุคนั้นนะครับสำหรับสอนเพชรสอนสุพรรณยังมีอีกหลายเพลงดังนะเรียกว่าเป็นตำนานจากอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนี่อันนี้คนอู่ทองนะเหมือนกับทางด้านของดำแดนสุพรรณที่คุณฟังกัน

อยู่ที่หมู่สามจะติ๊กหม้อขอเข้ามาแต่ตรงนี้ตีมานบ้านโบเตยก็ฟังผ่านกันไปในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมาก็จัดกันไปหมดไปอีกหนึ่งชุดนะครับชุดที่สามมาอีกแล้วสำหรับสามเพลงดังรักของทูลทองใจจะฟังเป็นลูกทุ่งกันได้ลูกกรุงก็ดีหรือว่าจะฟังเป็นเพลงไทยสากลนะครับก็ยินดีครับสำหรับคนฟังที่อยู่ในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้วันนี้วันเสาร์เรามีทั้งลูกทุ่งลูกกรุงสตริงเก่าโดยจะเป็นเพลงไทยสากลที่คุณขอมาเนี่ยสักครู่เนี่ยนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับที่จะฟังทูลทองใจกันขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการก็คืออู่รถยนต์สมหมายคาร์เซอร์วิสบางดานสงขลาอ่านซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนผ้าเบรกครับเบรกดังเบรกสั่นผ้าเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์ก็ได้หรือว่าจะไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเบรกคลัชเกียร์ต่างๆนะครับช่วงล่างก็ไว้วางใจอู่รถยนต์สมัยคาสวิตบางดานสงขลาบริการเป็นกันเองกันอยู่ที่บ้านบางด่านนะครับปัญหาปรึกษาเครื่องยนต์ก็ได้ครับ0624565556ตั้งอยู่ใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่านสำหรับสมัยคาร์เซอร์วิสบางด่านสงขลาร่วมกับรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ก็จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์โชคอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่ที่ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลา0813574245ในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนด้วยความปรารถนาดีจาก VR Radio 88.75 ฟังเพลงรักจากทูลทองใจตามคำขอของคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่ซอย14ราชอุทิศ1บ่อยางสงขลานะครับเพลงดัง3เพลงที่ทูลทองใจครับร้องมันก็คือโปรดเถิดดวงใจในฝันปรารถนานะก็เป็นเพลงที่ครูเบนจามินตุ้มทองโชคชนะผู้ทำให้ทูลทองใจได้โด่งดังมากมายทีเดียวนะครับในยุค2499เขาแย่งความนิยมมาจากอาจารย์สมยศทัศนพันธ์นะฮะในยุคนั้นอาจารย์สมยศทัศนพันธ์โด่งดังกันอยู่ก็มาถึงยุคของทูลทองใจตั้งแต่2500เป็นต้นไปนะครับเนี่ยเรียกว่าเป็นเพลงที่ครูเบนจามินเขียนให้นะฮะโปรดเถิดดวงใจปรารถนาในฝันแหมเรียกว่าเป็นเพลงแบบฉบับของทูลทองใจอย่างยิ่งทีเดียวนะครับซึ้งดนตรีก็ไพเราะทั้งเดือนต่ำดาวตกบนเมืองเหนือครูเพลงมากมายทีเดียวนะครับที่ทูลทองใจ เขียนให้ทูลทองใจโด่งดังไม่ว่าจะเป็นครูไพบูลย์บุตรขันธ์และมาฟังครูร้อยแก้วรักไทยในเพลงที่คุณขอมาเช่นเดียวกันนะครับยังมีอีกหลายท่านที่ให้ทูลทองใจครับลองมาฟังจูบมัดจำนะครับเพลงจูบมัดจำนี่เป็นศิลปินหลายคนขับร้องนะแต่ฉบับของทูลทองใจแน่นอนนะครับเรียกว่าซึ้งตรึงใจกันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับเพลงตามคำขอของซอย14ราชอุทิศ1บ่อยางสงขลาฟังรอบเมาของทูลทองใจกันต่อไปครับทุกเสียงทุกสายเช่น

คิดว่าเป็นเพลงของบรมครูไพบูลย์บุตรขันธ์นะครับเพลงหอน้อยคอยน้องนี่คือเรือนหอสีฟ้าอ้อขออภัยครับทํานองอาจารย์วิเชียรคําเจริญลพบุรีรัตน์ในสมัยอยู่วงดนตรีจุฬารัตน์นะครับเราทูลทองใจอยู่วงดนตรีจุฬารัตน์ครูวิเชียรเองก็มีเพลงให้ทูลทองใจขับร้องนอกจากจะเรือนหอสีฟ้าแล้วก็ยังมีกอดหมอนนอนเพ้อแหมเพราะจริงๆนะครับกอดหมอนนอนเพ้อนี่ส่วนอาจารย์พยมมุกดานี่ทำให้ทุนทองใจได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานเมื่อปี2014ในเพลงนางรองนางหงนางหงนี่ก็เป็นเพลงที่คนใต้รู้จักเขานางหงไหมล่ะถ้ารู้จักเขานางหงก็ต้องฟังเพลงนี้แหละเพราะว่าเขานางหงที่พังงาไปจากเส้นทางสายหมายเลข4นะเมื่อก่อนนี้จะไปจะมาสงขลานี่ก็จะต้องข้ามเขานางหงนะไปพังงาไม่ข้าวภูเก็ตมากระบี่มาตรังแล้วขึ้นเขาพับผ้ามาหาดใหญ่สงขลานะครับสมัยก่อนทางสุราษฎร์นี่ยังกันดานกันอยู่เอาละครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันเพลงของทูลทองใจนี่ถ้ามีคำว่านางและพลอยแล้วนั้นนะครับนางรองนางหงนางครวนนางอายนางห้ามนางนอนเป็นผู้นานขออาจารย์พยมมุกดาด้วยนะครับมีอีกนางหนึ่งไหมก็เรียกว่าเราก็มาเล่าสู่กันฟังกันขอบคุณไปยังน้องรปภ.นะครับคือเบี้ยวแม่บอกชื่อเลยวันนี้นะน้องรอพอนี่ฟังเพลงเป็นแฟนสายันสัญญานะครับแต่วันนี้ก็มาฟังลูกกรุงฉันวันนี้ธานินทร์อินทรเทพนะครับในเพลงเก่าเราชอบและอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงลูกกรุงของธานินทร์อินทรเทพเช่นเดียวกันนะครับประวัติของธานินทร์เดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังแต่ตรงนี้ก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันก่อนสำหรับทางด้านของคุณฟังที่ติดตามรับฟังกันในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ฟังเพลงดีๆในรายการนี้ตั้งแต่เวลา5โมงเย็นกันไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณนะครับแล้ววันเสาร์นี้เรามีลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้เพลงดีๆที่คุณขอมานะครับลูกทุ่งลูกกรุงสตริงเก่าก็มีทั้งนั้นเรียกว่าเป็นวันพิเศษนะครับเดี๋ยวจะได้มาให้ฟังนะครับสำหรับทางด้านของน้องรปภ.ตรงนี้ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการก็คือสมหมายคาสวิทบางดันสงขลาลุ่งเรืองอะไรยนต์โรงไม้พนาพันธ์และก็มาที่ขอไปครับที่ลุ่งเรืองอะไรยนต์และก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่0743117250743114357 0743114357นะครับสุธาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่เอี่ยมอ่องครับหมู่5สตริงมอสิงห์นครสงขลามาลองแลมาลองเบิ่งลองดูกันได้นะครับสำหรับสุธาชาเล่รีสอร์ทสิงห์นครบรรยากาศเงียบสงบสบายกับการพักผ่อนห้องพักสะอาดพักเต็มอิ่มชาร์จพลังสำหรับงานที่รออยู่หรือเตรียมเดินทางต่อไปไม่ว่าจะเป็นลูกเรือสินค้าเรือน้ำมันหรือผู้เดินทางที่เข้ามาในอำเภอสิงห์นครต้องการที่จะพักค้างคืนบริเวณนี้นะครับขอแนะนำสุธาชาเล่รีสอร์ทจากสี่แยกพร้อมไปทางวัดธรรมโคตรประมาณ300เมตรอยู่ขวามือนะฮะก็ประทับใจกับเครื่องปรับอากาศเย็นฉ่ำไม่เอี่ยมเฟอร์นิเจอร์ในห้องนะแล้วก็ยังมีกาแฟที่ฟรีนะครับพร้อมตู้เย็นใหม่เอี่ยมด้วยนะฮะที่สุธาชาเล่รีสอร์ท24ชั่วโมงบริการนะครับ0883958702นะมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะครับสำรองจองห้องพักได้ที่0883958702ขอบคุณไปยังน้องรปภ.นะครับฟังฉันวันนี้ผู้นานเพลงของอาจารย์ทวีพงษ์มณีนินบันทึกเสียงปี2519นะครับเพลงนี้ดังมากทีเดียวนะครับในยุคนั้นฉันวันนี้
เราพยายามหาต้นฉบับให้น้องรอพอได้ฟังนะครับเพลงอกหักลักขุดนะแต่ว่าอาจารย์ทวีพงษ์มณีนินก็เป็นคนจังหวัดเพชรบุรีเป็นเพื่อนซีรู้จักกับกังวานไพรลูกเพชรนะครับก็เรียกว่าท่านจากไปด้วยอะไรเขาเรียกว่าด้วยกระสุนปืนถูกลอบยิงขณะโทรศัพท์สาธารณะอยู่นะฮะเรียกว่าเป็นครูเพลงที่มีเพลงไอ้ทานินเอเทพยุคที่2โด่งดังมากมายนะครับมาฟังตามคำขอของน้องรอพอและเพลงที่2นั้นเราหาเจอแล้วนะสำหรับเพลงที่ชื่อว่าไม่มีหัวใจให้ใครเฉือนทานินอินทรเทพเหมือนกันนะครับมอบทุกเสียงทุกสายในรายการเล่าขานตำนานเพลง

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com
1: โอกาสของชุมชนและเกษตรกรไทยมาถึงแล้ว
2: ทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์ด้วยทีมช่างมาประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาสวิตบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที1ด้านงานบริการเรื่องรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาสวิต
3: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราร
4: ู้จริงรู้ใจจะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
5: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนทรายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
4: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้

ก็ฟังเริ่มต้นในชั่วโมงที่สองเพลงจากสายันสัญญาและก็อีกเพลงหนึ่งนั้นก็เป็นเพลงของตามคำขอของคุณผู้ฟังนะครับกาญจนามาสิริกลัวแก่สักครู่ที่ผ่านไป15ที่ข้าแพ้ก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันทาง FM VR Radio 88.75 นะครับชั่วโมงที่2เล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้เพลงดีๆนะฮะเพื่อชีวิตก็มีคนขอเพลงเพื่อชีวิตเข้ามาด้วยและก็ยังมีลูกทุ่งเหมือนเดิมลูกกรุงเราก็มีเฉพาะวันนี้นะครับสตริงเก่าเราไม่ว่าคุณขอมา0843002556 0943563991ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมหมายคาสวิทบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์พร้อมกันนั้นนะสุธาชาเล่รีสอร์ทเปิดบริการอยู่ที่สิงหนครนะฮะเดี๋ยวจะมาไล่ยาวกันกับผู้สนับสนุนรายการนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับสำหรับเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้สถานีน้ำตามีครับของพิทักษ์และก็ไปที่เกจิอาจารย์แห่งวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดนั่นก็คือหลวงพ่อคูณนะครับผู้ประพันธ์ก็คืออาจารย์พยัพคำพันธ์นายกสมาคมนิยมพระเครื่องประเทศไทยสักครู่หนึ่งจะเป็นอย่างไรเรื่องราวฟังเพลงกันก่อนนะครับทุกเสียงทุกสายเช่นเดียวกัน

จารย์พยับคำพันธ์นะครับนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องบูชาไทยก็ได้แรงบันดาลใจจากการเป็นลูกศิษย์และผู้ใกล้ชิดกับหลวงพ่อคูณมานานกว่า40ปีจึงตั้งใจแต่งเพลงนี้เพื่อเชิดชูคุณงามความดีของหลวงพ่อและนำมาให้แอดคาราบาวบรรจุอยู่ในอัลบั้มรุ่นคนสร้างชาติที่วางแผนในเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2537นะฮะกลายเป็นเพลงดังในแบบเพื่อชีวิตของคาราบาวกันในยุคนั้นทีเดียวนะครับนะก็เรียกว่าเป็นความศรัทธาของอาจารย์พยับคำพันธ์นะเขาลบถ่ายทอดเรื่องราวปฏิหารและวัดปฏิบัติอันเรียบง่ายของเกจิชื่อดังแห่งวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมานะครับก็เป็นอีกเพลงหนึ่งนะครับนะเรียกว่าที่อยู่ในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ในเฉพาะวันเสาร์นี้บอกจะคอยน้องที่ช่องแม็กสุยาพระปฐุมหนุ่มนปขอยังติดค้างมนแคนแก่นคุณและสุยาพระปฐุมกันอยู่นะครับในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันได้นะครับจัดกันไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสวิตบางด่านสงขลาบริการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัตช์เกียร์เปลี่ยนพาเบรกเบรกดังเบรกสั่นพาเบรกหมดนะครับนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์กันได้ที่สมหมายคาสวิตบางด่านสงขลาบริการกันอยู่ที่บ้านบางด่านใกล้ๆ7-Elevenบ้านบางด่านนะครับไว้วางใจสมหมายคาสวิตร่วมกับพันธมิตรคือรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ซึ่งจำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีทุกอย่างที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่ครับที่ถนนกาญจนวณิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา081 357 4245ผู้สนับสนุนรายการกันต่อนะครับในครึ่งชั่วโมงที่2ที่จะเดินทางกันเข้ามาถึงนะสำหรับผู้ที่เดินทางมาอำเภอสิงห์นครครับจะมาเยี่ยมญาติหรือจะมาร่วมงานบุญงานกุศลหรือว่าจะเป็นลูกเรือสินค้านะหรือว่าจะเป็นลูกเรือน้ำมันเนี่ยแนะนำครับสุธาชาเล่รีสอร์ทที่โดดเด่นแต่ไกลด้วยอาคาร

ไปทางวัดธรรมโคตรจากแยกหลาพร้อมประมาณ300เมตรอยู่ขวามือนะครับก็ไปพักผ่อนกันได้นะที่สุทาชาเล่รีสอร์ทหมายเลขโทรศัพท์0883958702มนแคนแก่นคูนนะครับสิทธิ์ของครูสลาคุณาวุฒิคอยน้องที่ช่องแม็กและก็สุยาฟ้าปทุมบอกถึงหนุ่มนปขอเพลงดังของสุริยาฟ้าปทุม

0: การโทรหาบนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

สุริยาภาประชุมนะครับเขาก็เล่าฟังว่าเขาเป็นหลานของครูเบญบุญบุตรขันนะครับคุณสุดท้ายกำลังโด่งดังเพลงนี้แหละคือนุ่มนอพอขอสมัยก่อนก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะฮะเดิมๆก็คือหน่วยปฏิบัติการตำลำแม่น้ำโขงแล้วก็มาเปลี่ยนในช่วงหลังนี้ก็หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตำลำน้ำโขงนะครับวันนี้นายกอดีตนอพอขอหรือหน่วยปฏิบัติการตำลำน้ำโขงจะจัดตั้งขึ้นซึ่งมีฐานเรือนาวิกโยธินอยู่ในอัตรานี้ด้วยนะครับสำหรับวีรชนกองทัพเรือนะครับมีวีรกรรมกันด้วยถล่มเรือนอปคที่ดอนดินแดงปี2018ดอนแดงนะฮะประชากับลาวที่ดอนแดงนี่หน่วยตำรวจเรือนอปคเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่สุริยาภาประชุมขับร้องเป็นเพลงที่เรียกว่าเป็นเพลงประจำตัวเขาก็ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับในด้านเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันได้นะครับหน้าค่ายตำรวจตะเวนชายแดนสงขลาส่งเพลงของคนสุพรรณเสียงดีเสรีรุ่งสว่างนะสร้างตำนานกันอยู่ตรงนี้นะครับไอ้หนุ่มเครื่องไฟจดหมายจากแม่ก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับ

ก็เป็นเพลงเก่ายุคแรกๆนะครับของคนเสียงดีเสรีรุ่งสว่างร้องจากสุพรรณบุรีสำหรับเพลงนี้ก็เป็นเพลงทำนองเพลงไทยเดิมแขกปัตตานีนะครับผู้นำการประพันธ์ของเทวดาเพลงก็คือครูชลธีทานทองดัดแปลงมาจากเพลงไทยเดิมนั่นเองนะฮะจดหมายจากแม่ประมาณ2123โด่งดังมากทีเดียวนะครับโดยครูชลธีทานทองได้เขียนแต่งเพลงนี้ขึ้นมาจากชีวิตจริงขณะที่อยู่วงดนตรีของรวมดาวกระจายในยุคนั้นของทางด้านคนสุพรรณบุรีนะครับก็คือหัวหน้าวงดนตรีรวมดาวกระจายซึ่งก็โด่งดังมาหลายเรียกกับยุคของครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับนะจดหมายจากแม่โดยเสรีลุงสว่างขอบคุณที่ติดตามและฟังกันนะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบยังมีเพลงนักร้องจากอีสานอีกท่านหนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามและฟังกันในด้านของผู้สนับสนุนรายการกันอีกนิดนึงนะครับสำหรับทางรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75 ได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสวิทบางดานสงขลาลุ่งเรืองอรยนและมาที่โรงไม้พนาผันเยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่074311725 074314357และก็อย่าลืมนะครับมาสิงห์นครมาพักรีสอร์ทสบายๆ สุธาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่เอี่ยมอ่องนะฮะหมู่5สติมอสิงห์นครสงขลาโดดเด่นเห็นแต่ไกลนะครับด้วยตัวอาคารสีเขียวสบายตาและก็สบายกายสบายใจในเมื่อได้พักผ่อนทำกลางธรรมชาตินะครับสายลมนกร้องให้ความเป็นส่วนตัวเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมกาแฟฟรีทุกห้องเครื่องทำน้ำอุ่นมาตรฐานแอร์คอนดิชันใหม่เอี่ยมตู้เย็นก็ใหม่เอี่ยมนะครับที่สุธาชาเล่รีสอร์ทเงียบสงบเหมาะกับการพักผ่อนที่ผู้ที่กำลังเดินทางต้องการที่จะพักผ่อนครับและก็แวะมาใช้บริการกันได้ไม่ว่าจะเป็นลูกเรือน้ำมันหรือเรือสินค้าแนะนำครับสุธาชาเล่รีสอร์ทราคาย่อมเยาจาก4แยกศาลาพร้อมไปทางวัดธรรมโคตรนะครับอยู่ขวามือ500เมตรนะครับไม่ถึงครับประมาณ300เมตรก็จะพบกับสุธาชาเล่รีสอร์ทหรือโทรไปก่อน088395-8702นะครับขอบคุณไปยังคุณฟังที่ขอเพลงเข้ามาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้เธอเท่านั้นที่ฉันแชร์สาธิตทองจันทร์

0: ่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาเซวิตบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ทีหนึ่งด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาเซวิต
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลา
2: จะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนสายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074311725 074314 357